0: ากันเลยนี่กันไรนอนครับนี่ตอนนัสรูสุดตอนปิลแรมันปิกูวัตาอุณหภูมินิตรูลักตอนนี้อัตุกตุกกายกาวเรียกตั้งเลยนี่ปิกันกันไรนอนครับนี่ตอกันตัวชุกเล็กเลยนี่5นาทีอายกันเอกตุกดาวน์ดอยมวยกันจำเกมมุกนาชูเนสกูตาฮามคับปิกเฮลูจีปิจิกัมสักกิทุนริสกูกันเรียกันเรนันขบเนียรูลาร์สกุมทินอัตตามกายกันกิลุนกักเก็บใจเลยกูปิกงาจิกุนอสิลเรามกอมยากุตมกปิลูจีตามขบจีนีจุนิลเรานิกักมกุนีอุนนอมคลูกานาเนAlaska Seminary Building Army Ukutwani Silk S-I-L-C Mag flyer Magka Piskosinit Nasunarot Mag Seeking Community Feedback on Independent Living Kwani Kanani Alaska Seminary Building Army Nutarami Tony Unnomak Ayakin Hilutung September 14th, 2026 Unakwani Sasnak Ayakin Hituku Atataku Apetami 12 noon to 1:30 p.m. Chali Akuna Pet Pekiliku individually family member session Tauna Chali Kingo Kun Kwani Kingo King Oaken Pizza Clinic 3 PM to 4:30 PM down at Toy King Oaken Bach Gauloni Ukut Kayaga Huluke Piukovchi Kihwas Makutun Nangas Kutun Piukovchi Watan Unapiluni Alaska Asale.org or call 907-263-2011 at least 3 business days in advance una khani atun resini a una khani kingu ga suni tai go nutan awai alu lachtma ukum tai se kopil khot kham una umyak se ko unnom kpil ga 14th day of america gewe matum atukum tai galam kwani una session providers ayakani rakauluni 12 PM to 1:30 dol kingokun individuals / family members session pingayon nagsasakaukan una tikiluku 4:30 PM down at sali hap narakauluni Tauna umiyok aksuko pinnebut. Ungulo ni unanasunas kutakit. Seeking community feedback on independent living. Taim toi umiyok aksuta sa yuktun kong kutal yulag yuksuta. Takwam ay pagni maanin unamkay nga ni yulag atam kapermi. Mae matum nasim ni kwangkuta. Unakwani income. Kwasu ikayu titmakut. Makunun kasukumun umun atukput. Kami nek kamun nekkat. Tamay tamakut kwangkuta yung naku chikabut mai matum nasini manasu unang nga kabut tama kunun toy ilini nang klakluni ayatuluni kito kemitsa manasu kasuk kalalagatangok ikitaki kwani kwa uman chikraman kaya kawalagaman good morning
1: hi Sam good morning
0: Henry, I said, I don't know. Yes, but you
1: can't get in the car. I look how not be what got up by Vachta Lukua. Uxukoni, what's a good up to go unum.